0: Merci la fille que t'as dit le soir. Si malana n'est rien bici courageux là où radio diffusion nationale tchadienne. Donc à quoi l'oise coque car de maman m'a dit ceci que t'as saram bagin konong bagin songan que doit-il que jogi dikogi. Rine umar itris umar wa sesi made ke ta bola la mau sesi ngan bang bola ikut so mamuan made sesi tajilo solt wala na baram kri adi na ut atega kok bola indo ko ta tolta yen ta di indo ko tumata gi di kogi yana ut rin mamdai kar sesi tajilo solt bola mama de si paure go te mbiri asik to la mante de yakad si mbangi so ngan go do ti ko so manam bisit na jik dobe de go na jik dobe te tam tol tam ber gre mangi mi kala se ya kad mra ma de si go to de na undom daga da wake up in technique bai sa we ko yang creyo micro bai Lionel nomen ngar na wa se si ma de mama de si pa ke tak la gir jawine kum jikete woi pa ya ni ke lau go so jingam na yal
1: ภาษาเจริญสาธุนะสุรุงวะเนี่ยครับบ่ต้องเป็นโหไหนก็คุณน่ะต้องบ่ตัวโหบึงก็จริงๆเจ๊ก็มานมาเนี่ยจุปาเนี่ยจริงๆเจ๊ทาเจ๊ดปานน่ะเป็ดบ่าภาษาเจริญสาธุนะสุรุงวะเนี่ยครับ
2: ตัวนี้อามาเป็นอาหุ่นเขาเนี่ยยืนจุ่มปลาเนี่ยเจเนียเอาท่าเจเดปันเลยมาเปียบเปียบ้าจุ่มปลาเนี่ยเจเนียท่าเจปัจจีวะท่าเจปันเนี่ยเจเนียท่าเจปัจจีวะท่าเจปันเนี่ยเจเนียท่าเจปัจจีวะท่าเจปันเนี่ยเจเนียท่าเจปัจจีวะท่าเจปันเนี่ยเจเนียท่าเจปัจจีวะท่าเจปันเนี่ยเจเนียท่าเจปัจจีวะท่าเจปันเนี่ยเจเนียท่าเจปัจจีวะท่าเจปันเนี่ยเจเนียท่าเจปัจจีวะท่าเจปันเนี่ยเจเนียท่าเจปัจจีวะท่าเจปันเนี่ยเจเนียท่าเจปัจจ
1: 친구 로바리에 아니 문화 길이 길파 속으로 마쿠라도 하던 조카래니 우 둥파를 지내는데 다제도 반려가 파인지
2: 둥파를
1: 지내 다제 다제 레왕
2: 다제
1: 반려 다제 암모
2: 둥파를
1: 지내 다제 나 그런 거냐 반 혼혼다와 환발하니 보 우이 번호 원한다니 무궁제게 지내는 두바바이로 알오비리 제게니 살아래 대제 우 둥파네 지내 아우 다제도 반려가 아니니
2: 둥파를
1: 지내 다제 다제 바지와
2: 다제 반
1: 내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내
3: Tajé Amoula.